งนัตไตมังคงนัตไตมังคงโอมาอโมดงนัตเตลังงงปังงาลังงาลังงาลังงานปะเบอดติยาดูดูนากาปันการุนบาลากุนาโอมา

0: กตบุญ
1: มุสาน
0: าจิกตไตตปาลาวาจาตโตยัญญาตโตยัญปายาเตนันตามะโตอาปะละนายุคุ